โดตนาอันโดฮุตุโดเทติบชานาทอยยาคุนเทนเทติบโดยชาชโรชิสตูยาคุนเทนชโรนจิฟิตายาคุนเทนอาวาชิสโรบุยาอุสโรโรบาลาไฮโรชาอิคบานังคารุจุริยาอิคลมมอนซุนจิฟิมบ่าวเทติบพันซุนเบยไดตมาเนนาชิมาลัมบารีเดียอันโดบายันซาชินอามาสันยาเฮตุชิมบาสโรพลาสกรัมยูโรไกน์งาอุกานัยดาจิบเบยนาโดยสันดนาTanas maro kelashi bare buye dan andiro ben da sedin daji kau si malam bare kau licin zere panye andiro kuaya nandiro play ikan daji ngau play de kerenye nain goye kuanye nain.